วนาสกาสกันเยปันเยลักเคปะเคกาลเดียลเลเคเปเคนามกามกาเฮตาเฮอนาเทปรมาเทอโจนียโมนีนารากเกนารังเกนารูปเนารเคยาคัรมังกาปรมังกากันเจเลเคปยังปริยัชันด์นามัสสลปรนามเสมัสสลปรนาเซกันเจลนามเสมัสสลนิวาเซนิกามังวิปุเตสมัสสลสรูปเอกุคัรมังปรนาสีสดารมังวิปุเตਸਦਾ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਤਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਕਰੀਮਲ ਕੁਨਿੰਦਾ ਸਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਾਇਬ ਭੂਤੇ ਗਜਾਇਬ ਗਨੀਮੇ ਹਰਿਅੰਗ ਕਰਿਅੰਗ ਕਰੀਮਲ ਰਹੀਮੇ ਚਤਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ।